到到太提莫伊，能给他坑，阿尼只帕坦，用面色都克里宾内罗巴 prayer， 能将克莱 pray 跟皮普拉用康 Americ， 帮 com 爱曼努诺冰派内克罗太提莫伊，把用阿克罗，用门爱丁，用门爱罗，阿尼特罗特特伦爱冰。บายังมันไอเต็งยังมันไอลือดทรอปตะรุงไอเวงอ่าฮะบายังมันไอตัวภาษาหนึ่งเต็งอังกอดมันไอเต็งบันไลยังตรอยกาเมียนเบตเนียนั่งยังตรอยสำไรถ้าคุณยอมจูบเรียรู้กันว่าคุณยอมถ้าคุณยอมจูบเรียด้วยอิสราเอลนะขนองที่ร้าวสตานเกย์ถ้าเกย์จูบเรียไปอภรรย์ในเยจมวยเกย์พี่พนมสีนัยกิตากิจูกิทวตามแต่สายสับทงไอคราวสักคำอภิปเกย์ทากิอัจฉริยะพลิกไอสำหรับยังวิ่งยังไทยยังชั่วอันนี้มูลให้จึงมาเพื่อเฮียปันไตยังชั่วเมนเทนหรือยังชั่วเล่งเล่งปิลยังทรกาชระส่งครูชีวิตรู้ทวายบังคมในทางเด็ดได้ยังเชื่อเราเองให้ไว้คิดยำซาสังครูชีวิตพรัวบ่ายังจองสังครูชีวิตยังจองเมียนชีวิตอากาศยังตรายการในสมัตรองจมวยเพรียบ่ายังทวายบังคมในทางเด็ดยังชอบทวายบังคมในทางสาวถ้ายังอัดชัวยังชัวเล่งเล่งAway mod yung ni yay nang away jit yung good cock niya. Kinyom ban sada paramiyan yul chanam hai pi prote Amerik. Nang kinyom keng satang kompong riep chom samrap tangay Amerik troi bangkom ay manu twai bangkom tangay atet ijit madal.ปีสัปดาห์มุ่นนอเมริกาเชื่อเรื่องในครุภกรองทำไมเชื่อเรื่องในจ้าโดนัลด์ทรัมป์นั่งโดนัลด์ทรัมป์ก็ในเย่จมวยในครุภกรองเพรวิเฮียในข้างทางเต็ดนั่งปราบเกย์บาเกย์เอาไอ้กดครุภกรองเทียดกดเอาไอ้เกย์ซึดโดยเกย์อัตดาวมินพวกเกย์จังเอาไอ้มนุษย์ทวายบังคมทางนะทางเต็ดDonald Trump ก็ท้าก็จ้องเอาไอ้อเมริกาเชียร์ประเทศข้างคริสเตียนวิ่งพวกเกย์รงเวงชราแน่พี่ยังลุยดำนังเนาะพี่ด้วยหรอปอนไตพี่ก็จ้องเอาไอ้อเมริกาเชียร์คริสเตียนวิ่งก็จ้องเอาไอ้อเมริกทวายบุญคุ้มเพรียในทางอาทิตย์มันไตอเมริกพี่ยังอ่านชมพูดอบายครบประเทศมีนตประเทศมุ้ยในภายในยังมีนำนายชิงเกออเมริกนึ่งบาเพรียอายกีทเวขนองพี่ใบชนำตะมุกยังไอ้เครื่องฉบับอายมนุษย์ทวายบังคุมทายเทิดจับประดามขาดลามพิจิตพิโยกีบังขาดวิเวสราวบันไตพิจิตตั้งเตยตั้งเตยตั้งเตยดอกีบรักกาตามวิวรณะชมพูต่อไปเน็ตหน้าอดครบทายเต็ดเน็ตโนตรกัสลาบเปลี่ยนโนมาดอยังดอด้วยสมัยรบเชดเรกมิเชกนึงเบ็ดนิกาเน็ตหน้าอัดครบคราบทวายบังคุมรูปจำบลาเน็ตโนตรกัสลาบเปลี่ยนเกประคาดำนังโนอนุดำนังหล่อเน็ตหน้าจังลือเกจังสำลับเน็ตดาวิสายังอดครบทายเต็ดคียอมจองลือ hide away ปีพรัวเพื่อคียอมอ่านพระคัมภีร์วิวรณ์ยอมดังหายพระเจ็ดยิ่งมากหายปีพรัวพระตรกายยิ่งมากหนึ่งสักครู่ยังปันไตเนตนาทัดกิจูปันไตสักคำเพียบระบอกเกออัตเตอร์ทามเอาไว้กินเย่เนตโนบัดบองชีวิตพรัวเพื่อพระยิ่งมากกิเลิกได้ท่าพระเยซูพระเยซูหนึ่งพระเยซูท่าคียอมบัดสกอลปีพรัวยังเชื่อเรื่องทวายบังคมข้อปีประหารใจระบบเรียคุณยอมจองเคืองปอมปอนบัดบองชีวิตได้สาเชื่อเรื่องข้อ
Puyo kita yang menait.

0: มันนึกจำเทียแต่อ๋อเป็นคนเมนยืนมันจงไอเกนักเคงอำเภอบาปรบายืนแต่หายปิเสพเรียสมบัติไอสายคุณปีไอสายจมปุกสายสบายหายคอมาไพพรัม
1: คืออันอันนี่หายเจเนี่ยได้ลบอำเภอรำลองรบายเจนได้ยลดอคลนอันหายอันนึงนักจำอำปีอำเภอบาปรบายเตียดลาย
0: อ๋อคุณยังคงหายเพราะมันนักจำอำเภอบาประวัติยังติดลายโดยเพียวยังสะเสข้าหายยังพระตกลุกยังดังท่าเมียนพันหากลังนั้นปันใต้ยังอัดนักจำเอาไว้ในคังครามตกลุกยังกระทาเพรียดอยจังได้เพรียดังทายุงเฟอข้อปันได้เพรียอัดนักจำเตะอาคุณเพรียเมนเทนข้อที่ปีชปัจจัยยุงจำถึงอักเนียนิเก็บมาเนียจมปุกมาไพให้ข้อพรำใบนิเก็บมาเนียจมปุกมาไพข้อพรำใบ
1: โจนักจำปิดทั้งไงชบสมระดำใบเงยทั้งไงนุเจงเจ็บบริสุทธิ
0: ์อ๋อคุณเพรียเมนเทนทั้งไงนี้เจ็บทั้งไงบริสุทธิ์หายยิงโจรุ่งเนี่ยยิงสดับการอธิบายได้สายยิงโจนักจำทั้งไงชบสมระในเพลยิงนักจำทั้งไงชอบสมรัตยืงไอเมียนอมนอคลังวิอัจฉาสมรับเนตนานักจำได้สาเกตสรลันตรงเกงจองปองห้างทาตรงเจียเพรียรบกเกยไฮเกจองตำข้างล่างเนียมรบกตรงตรงเจียเนอาติกอรบกยืงไฮขนองคริปวินัยที่บูนนั้นในขนมนิกแกบเนียงจะพูดมาไพ่ยืนเคียงเพรียพรับยืนทาได้สาตรงปังกาสอบสารเพื่อตรงยัยทั้งไงชอบสำหรับมวยสำหรับอายืนโจนนักจำข้อที่ไปสำหรับยืนดังเอาไว้ยืนตรงนักจำเจ้าที่ยักตาจมปุพรำคอดอกพรำเจ้าที่ยักตาจมปุพรำคอดอกพรำ
1: โจนักจำท่าเองก็เชียบ้าบมราในสรกเอสิบได้แต่พระเยโฮวาจะเปรียในอันตรงบันน้อมเจนปิศรกนุหมอกได้เปรียข้อดามีนประเจสดานังเปรียเปหุเลิศสมรัยให้ดูชนะบันจะพระเยโฮวาจะเปรียในอันตรงบันมังกรหมอกไออันกันทั้งไงชกสมรัยนี
0: ่ในขนมนิกแกะมันยังจมปุกมาไพยังคงเปรียนิยายอมปีเปรียจีอาติกาเปรียจงอายุงโจนักจำท่าตรงบงการสอบสารเพื่อขนองประมวยทั้งไงหายยืนทัวกาขนองประมวยทั้งไงยืนชอบสมระมังไงในขนองเจ้าเตียกท่าจุบุพรำยืนคอยจำหน่อยมวยเตียเพรียจงไอรำลึกยืนจงไอยืนจำท่ายืนทลวบในขนองอำเภอบาบยืนโดยเทสกอในขนมอำเภอบาบหายเพรียพระลวดยังตอนนั้นมูลหายตีปียังตรูพระทั้งไงสาวเจียทั้งไงชอบสมระปีปลัวยังจองนักจำถ้าตรงพระลวดยังปีอำเภอบาบสำหรับปูอิสราเอลพระลวดเก๋ปีเวอร์เทสกอในขนมอียิปต์ไฮ

Chúng mình sơ bằng phóng rì rì thay bà sát. Thay ní dương miên mê riêng đó là o. Vì bà công phí. Dương chạp đàm riêng sư bà Daniel. Nâng dương mê Daniel chung phúc mùi. Chung phúc ní. Chúi ao dương khơn ở quê dương trời riêng chóm. Môn bà dương mạc. Nâng anh ní chì mê riêng o. Xâm rạp khăn bà lưng vật niên dương. Nâng rừng sọc kỳ phép bà dương đài. Xong cho rùa mát thị thán muốn nhìn bảo phép bình thường. À phép vô bài đá dùng ô phép con phép. Thay ní chỉ thay phí xế thay trông trở rơ. Xem rạp áo dương khi ông bàn tùm nét tên ông chú mùi trông nâng school trông đà. Bởi dương sọc xa bì sĩ bà Daniel thay ní dương xong trông khoảng nơi. Chú mùi dương nơi khăn ông dương nâng chú ý bằng riêng dương. Áo dương dù ông bì ở quê trông trông áo dương trở rơ thua. Amun Prayisu yung mạc vinh. Som okun, yung som anh tinh ok, nong nim Prayisu. Amen. Bi yung bao sipa Daniel, yung kung pu Israel, nơi tikrong Jerusalem in Vetania. Vetania deo isak mong sa troge, sadaik Nebuchadnezzar, bi tik protef Babylon, got ban mạc dol tikrong Jerusalem hai, nang got mạc dol sam rab chop. Gay some lap gay nung luik piti krong no. Bahayang chal ba po Israel jia gon rabah prea. Hide away prea ai kmangsatra gay mouth huabab gay. Bahayang tlop an pre kumpi sipa Isai, sipa Jeremiah, sipa Ezekiel yung bandang. Po Israel no kanong tikrong. Prote Judah, and then Knong Tikrong Jerusalem. Gi art da tam prayer, smotrong. Gi trur plo art utitor. Gi pra umper hongsa. Nungit were I prayer, saksadai. Prayer I hora mao. Ni ye chmui ke ni ye om pi rung kai prai gi at sadap te nang pe klak ki thua ba pu hara doi esai gi samlap pe kon ro ba prea mun sadap ko prea prea samrai ai gi ban tu ton kam. Vì vậy, chúng ta đã mình xin khâm kì ai khai bài. Tôi đã khâm nụ, chỉ là sạch đạch Nebuchadnezzar nâng thư hiên rồi bọc gọt, mà tỏ tì krong Jerusalem. Sạch đạch Nebuchadnezzar mình chọn thua bạp kì thom tay. Sạch đạch Nebuchadnezzar bạp kì bà kì thua nếp bòm ra rồi bọc sạch đạch. Khi ọt thua sân kriêm chì mùi, sẽ đạch Nebuchadnezzar chùi khá bìa gây. Bọn thay gây mình nhu prom. Bìa gây mình nhu prom, sẽ đạch Nebuchadnezzar cho khăn ông tì krong Jerusalem chì mùi thị hiên rồi bọc gọt, nâng xâm lạp ọc mà nụ chì chẳng. Gọt chập nụ khla, yò thơ thua thê sĩ gò nơi khăn ông tì krong Babylon. Nâng kết cho kết nông prea vihia, nâng kết yô trọp xâm bát rô bọc prea, kla, nâng yô tờ tì krong Babylon bình. Kết thúc mânu kla, kết chrơ rơ sạch thamay, chì mânu kết kết ai sạch bằng kô bọc kết, nâng kết tờ vinh. Biêu kết tờ vinh, miền khmuyên, miền bụ yu bà chôn, miền con rồi bỏ nẹ miền, con rồi bỏ nẹ cực cron, kê thơ chú mùi. Bêu gì mát đô, tì cron Babylon hào. Sẽ đáy Nebuchadnezzar ai, bức lệch rồi bỏ cột. Mưu, công mênh nâng yu bà chuẩn, kê yô bì tì cron Jerusalem. Áo gì chú rớt rớt, nà sá át, nẹ nà chú lát, nẹ nà miền bài nhá. Yoke, chok nong weng, nang aoye rin,
no mahaj yalai rabah sadaik nebukadneza got jong ai mien manuh pi krup prateh got ban jol ning chnea ai ge jui ai noko rabah babylon reach him ram tien so got got ba got thai ge lo ai mahok lo ai ge rian no mahaj yalai lo aching ge no pinda yeung Put gay ban chol, jimui, sadak Nebuchadnezzar, sadapan kop got, twer duik put Babylon, twibun kum, duik put Babylon. Kanong krom gay churahra, samrap aoi rian, mien prohbun net, chamuh Daniel, Shadrach, Meshach, Mishal, nang Abednego. Put bun net ni, Gay jee manu sralam prea. Kanong chit rabok gay. Gay samrai hai. Kanai na gitai. Gay nata bamra prea. Away away git ai twa. Git twa ba we art kah bi preharate rabok prea. Aka samrai ni. Ban mean carbonet mean carbon chop my dog gay, bill gay, joking on Vang be brewer. Nepamra, robust like, got my prop coming, put you pujon thing ah, joking on Vang. Sadak Nebuchadnezzar, Sralane, Jung Chui Ainet, Sabai, Chui Ainet means soccer people all got Ainet, thing Akania. Hope my hope rabak God. Nang hope sra rabak God. So that Nebuchadnezzar got good God. Jun po ai gay. Bill got twer doit ni. Pantai Bill Daniel. Nang put my by net rabak God. Kern my hope. Nang kern sra. Giot yul prum hope day. Put gay. Ban rian pi pre kumpi om pi mahop prea chong ai pu borsat hop kitlap rian na lokabat som ta lokabat chmuy khnyom lokabat chmpuk moy nang ko 29 nang yeung khoeng mahop prea chreh re ai menu hop trong mien betul tha meul aing ai krup teng tona chiet mien krop Put dial the no pine day. Nung krup ten rocket cheer, ten lie dial, got ply me in crop put. Took cheer aha, dull ein. Nightingly, he incurring prayer prop Adam and Eva. Drunk algae hop crop. Ply cheer. Nung samino. Gay me in tuck some rap pack. Manucharan Samai Rabah Sadai Nebuchadnezzar Gay Churchet Hope Side. Munso Churchet Bunlight A and Ply Chur Nungi Churchet Paksra. The nice Sadai. Look Daniel and put my God. Kanong chit rabak gay gay samrai hai. Away prayer. Chirahra samrap gay. Gay twer tam no. Ba prayer. Chirahra. Agi hope. Crop rock cheer. Crop tona cheer. Ply chur. Nung pak tuk. Gay hope no. Chabaki dang umpi rung rabak Adam and Eva pil gay tlek nong sikade labung hai. Anang nai kanong lok bat chumpuk bai ko dop from bai yeng ban keng a rung mahop pret pen time a gay hop slak chur da. Ain tro si o teng tuna chiet dial do no srai chum ka. Nitan tuna chiet no do no srai chum ka chum ta gay troga hop slak.
สลักดวงไปโดยชยาเพื่อบำพรับกิเพื่อกิเล็กน้องอมพบาบหายยามหานิเป็นทายมเลิกปีมหาเพื่อไอหายปีพรูเพื่อดังขนองสลักเชื่อมีนจีดละอสำหรับคาเปียสกปรกเยินสปุ Daniel, Nampu Makkot, Gay Samrai, Gay Jung Hope, Tam Away Prayer, Prab Adam Nang Eva. Gay Gut Ano, Chi Lo, Samrap Sokopip Gay, Nang Gay Jung Bom Rao, Prayer Smotrong. Gita Jup, Net Krup Krong Gay, Nang Prab, Ki Yung, Ting Boon Net, Min Jung Hope, Baha, Raba Sadai Tay,ยังจองหอบกรอบธนจีตกรอบรกจีตหลายเชือสลักเชือนึงยังจองพักทึกในกรุบกรองเกเมื่อเกคุยกบาลตาตาเนตงอกคณีจองอายคิยมบัดกบาลบาเนตหอบตามาไว้เนตจองบานสกปีบเนตซาวบาสดายเนบุคเนสเคิงสอบกระเพียบระบบเน็กซายกัดบางกัดกระบาขยมปีปรุกกัดไอขยมเมื่อเนี่ยไอเนี่ยมีสกปรกอ่ะดานิเอลเชดเร็กมิเชกนึงเบนนิกาเกย์ซ้อมเน็กครบครองเกย์สัตว์ระบบซ้อมเมื่อดานิเอลชมพูกมวยนึงคอดับมวยนู่ดานิเอลนี่เย่ดอนเน่ดมรุดดัลจาวายปุกกมริโอบานตั้งเอาไอ้ตูดเลดานิเอลฮานามิเชลนังอัสราทาซอมลบุงยิงขยมเจเน่บอมราลอกบานดอบทั้งไอ้มือซอมเอาไอ้กีเอาไอ้ยิงขยมรอลขเนียตัวตู้เตียนตายบรรลัยหายพักทุกปนอกจอรุ่ยสอมลกเมื่อมุกยังขยมตึมนังมุกปุกกำลอกำลอได้บริปอกอาหาระบอสได้ก็ซอมลกประพฤตินังยังขยมตามได้ลกเคืองจอเกี่ยวบางเกี่ยวกับตัวตามกำรองระบบเพียสกปรกระบบเกี่ยละอ้อจียงเนี่ยหอบตามกำรองระบบสดายนั่งกี่สมสารบังดับทั้งไงเนี่ยกรุบกรองเกี่ยยูพร้อมดับทั้งไงหายกอดฮาวดานิเอลนั่งบุญไปเนี่ยเทียดมาก็หาเน็บเซงมาในเมืองพิครอมนั่งเปลี่ยนกฎเคืองปนิกระบบเนี่ยยามหาระบบสดายเคืองปนิกเกย์กระหอมสบายเกย์ดึกลืมมันเซอร์ล้อใจปัตย์เพลกฎเมืองแดเนียลชาดรักมิเชกนึงเป็นนิกากฎเคืองปนิกเกย์โซ่พลื้อล้อสบายเกย์สะอาดนั่งกดสมรัยขนมเช็ดนั่งพราบเกยขยมเอาไอเนี่ยหอบบันไลนั่งพักทุกด้วยเนี่ยเชระดานิเอลนั่งพูดมาก็สบายใบชนำเกย์บานหอบตามเอาไว้เพื่อเชระเอาไอเกย์เน็บเซงหอบมาหอบกับบอสได้ใบชนำหายกิตรกับบลองเปลกี่ปลองกี่จบสมัยก็ดอปรมวยดอปรมวยยังเคยเปรียบทีมเปิดดอกเกย์นั่งดอปรมใบดอกมอไพมวยยังเคยเปลี่ยนกี่ปลองชมพูมุกสดายดอปรมวยมุนโดยเฉพาะเนี่ยตำรวจก็ดอกยอกอาหา
นึ่งสระตังทอมพียมใบจือได้สมรับอาวิกีพักจิงเตยฮาวิบานอาวิตายบันไลดอเกวิงขอดับเปลรีไอมนุกุมลอเต็งบุญเนตโนเปรียตรงปฏิญญาไอเกมีนดมเรฮาวิอาวิบานพลิวพลิดขนองครุบเต็งจุมเนนังปรัญญาไอเดนิเอลโลโกมีนยูบอลขนองอัตเตียงกาจิตสดังนังกายูสบันพองเลตดอกมนอตเปลดาลสดายบานปังกอบไอนอมกีโจมาลนุเจ้าไว้ลึปุกมริโอก็นอมกีโจเตกาลเนบุคเนเซอร์สดายตรงโคมีนปันทูลซอนิอาหนังเกหาไอ้ขนองปุ๊เน็ตเต็งนูเอ็ดคืงมีเน็ตนาดะโดยจีเดนิเอลฮานานามิเชลนังอัสราลาวิดูชนีเน็ตเต็งนูบานทั่วกางีในจุมพูสดายเตยหาไอ้ขนองกรุบเตียงเรื่องคางปรัชญานังยูบอลดาลสดายตรงสูดโตเกนุกก็เคยท่ากีวิเศษเจียงอัตเตงปุกรมมุนคมหาอินังครูองคุยทอมดาวเนครุปขนองอนาคิคายตรงมวยจีตบสุนเพรปติมเปอร์จุยเดนิเอลปีโปรเดนิเอลนังปุมักกอดสมไรขนองเจ็ดกีทัวตามประหารไทยเปรียเรื่องหาเรื่องไว้เกี่ยวกับกิสมัยทั่วทำไว้เพื่อชื่อเรื่องไอ้เมนูฮอบตามตัวบองได้สานิกี่บะมีนขังยาจมวิสไลขังยาพิเศษนั่งกี่บานรู้เวงดาวนักคอมอภัยท่ามาไปมวยท่าฮาวิเดนิเอลก็เนเรียงต่อเตยดอราบดอชนำที่มวยขนองเรียสดายซีโร่พยมิลสิไปเดนิเอลยังยูลท่าเดนิเอลบานทเวก้าจีมวยสดายพรำเนี่ยเนบุคเนเซอร์สลับบัดเฮย์มีสไดค์มวยเตี้ยมีสไดค์มวยเตี้ยบานโปรเทมิดเปอร์ซีชเนห์บาบิลอนมีสไดค์ดาริอาอนังดอลสไดค์ซีราดานิโอทัวร์ก้าจมวยเกย์ติงอ๋อก็ในทัวร์ก้าเพียวกดอายุจีมไพซับชนำเฮย์มูลไฮกดรูฟเวงนังสไดค์รูฟเคลย์เรื่องหาดานิเอลสมไรทเวตามเปรียนึกสมัยจงคราวยินตรอยคาบลองดาวมินคาบลองตูดมินคาบลองทอมเรื่องตูดเรื่องหาตายังจองหอบอาหารเพชรเรื่อยยังหรือยังจองหอบอาหารตามโลกเกย์ตามเจ็ดยังอาหารละอ้อสำหรับสกปรกยังสมัยนี้ที่อาหารละอ้อสำหรับสกปรกระบบอาดัมหนึ่งอีบะหนึ่งระบบดานิเอลหนึ่งผู้มากกอดกายนี้บายึงชรรหบกรอบรอกชีกรอบทนชีดพลายเชอร์สลักเชอร์เพรียจุยปฏิมเพอร์ดอยึงดุยเพรียปฏิมเพอร์ดอเดนิเอลสกปรกยึงจิลอยึงเครื่องมีแต่ดอกทั้งไงอันนั้นเนี่ยกรอบกรองเดนิเอลหนึ่งเนี่ยเซ็งเครื่องใช่ป่ะ
เนี่ยน้าหอบตามเปรียสกปรกเกยบ้านโอจิงเนี่ยน้าหอบข้างตามโลกเกยบิลกราวยิงทรกับลองทอมเชดรักมีเชดนึงเป็นนิกาวเก็บลองตูดจอบเปียวดอบลองทอมบลองทอมยังเคยในเดนิเอลชมพูไปกีตรกาชรรเรื่องทวายบังคมเพรียหรือทวายบังคมเพรตเตยว่าทวายบังคมเพรียกีตรสลาบทวายบังคมเพรตเตยเกรัวดาวิสากิจอบบลองที่มุ้ยบลองอาฮากีบานมิงกาตุมเนตนองชมวยเพรดอละอตุมเนตบักเกยกูกบาร์บักเกยสลาละออันนั้นเปียบลองทอมกีชรรเนสมาทรองชมวยเพรียบาสลับสลับตายบันไดเพรียไอจุยสังครูเกยเปียยังมาดอลชมพูกใบยังเคืองสไลเนเบคเนเซบักเกยจอลครองเพลินวันใดเพรียอดเอาอีกเช่นใดกิดาเชงนั่งเพรียปฏิมปอดอกเกย์บีพรูกินอสมัตรองกิจอบลองทอมนั่งกิบันมีงคังเยพิเศษจิงมุนชิมวยสไลมันติดเตียดยังมีงคาบลองทอมเรื่องฝ่ายบังคมเปลกางอเมริกนั่งประทับเซิงทั่วฉบับเอายิงถึงออกนี้ทวายบังคมในทางอาทิตย์คอปีประหารไทยเปรียยิงทรกาชรรดุยเดนิเอลดุยเชดรักมิเชกหนึ่งเบดนิกาเพลกินอยชมพูมุกรูปชมละโดทอมตายิงในสมัตรังชมวยเปรียหรืออดบ่ายิงบลองอคาบลองตูดฮาวิบลองจอบเรื่องฮาปิวยิงโตบลองทอมบมันสบาทสำหรับยืนปันไตบายยิงทะเลเรื่องฮาปิวยิงโตบลองทอมบบาทคลังสับตังไอเปรียจงเอายิงชรรห์ชรรห์มหบบัวหกพลายเชื่อกรอบรักเชียกรอบทนเชียบนลายพักทึกบายยังทั่วโดยนี้สกปรกยังบานอ่อนในเพลขยำนกขมิ้งโดยยำมายุบดอกผลบุญชั่งยำหอบใส่ปีดองใบดองขนมมันทั้งไงยำหอบสกอตชานมาหอบยังทั่วยังชาชานมีเปล่งพราหมณ์เบลจรานเปิดยมเรียนยมเรียนสาวสกปรกยมมันสลอแต่เปิดยมเรียบกาหายจมูกในครูเวนดียังสมไรในเตยังหอบมาหอบบัวนั่งอะไรซ้ำซ้ำรำไปฉน้ำกลางเตหายสกปรกยังในละอยำหาปรมเพลเจ็ดหาปรมใบหายอันนั้นเปรียไอขยำเคืองดอยซาขยำชรรพลอยรบเปรียเรื่องมหอบตรงจากบานปฏิมปะไอสกปรกขยำนั่นละอขยำเตยยำในแคมป์เชียเจ็ดสามสับชนำหายขนมสามสับชนำขยำกระเตยกรุเปตตะใบดองปีดองดาวิสาเรื่องไอตรจีดมาดองดาวิสาเรื่องสูตรขยำเคยมนุษย์ในจังหวัดขยำกิเตยเปตยิกยอมกิเล็บชนำเปตชรานปันไตปีพรุขยำชรรเร่

มายืนขึ้นเอาไว้พุทเทวดาขึ้นในทางนู้นในยุบนู้นในปิวพรีซื้อในเลือเชิดชิคาขยมกึดยืมมันกึดโดยยืนตึดกึดสับทางไอยืนบานยูลอมปีเอาไว้ตรงสักเจ็ดและบ้องสำหรับช่วยยืนแต่ยืนกระมันถอยบังคับตรงเปียวพรีสุอาทิตย์ทานใบดองห้าอีตรงกราบลาวแต่ด่าสาเวปิปรูเอกินะถ้าเด็กลูกนังด่าเตยกลางทวีสุอนุนังเปียวกีดอกลางทวีห้าอีกีชั่วป้องมนุษย์ดอท่อมปุ่มนู่นนี่มาเมียนเครื่องอวัตกี่มาสำหรับจับพระเยซูนั่งสาเวตรบัตรงชมุยูดาฮิสการิเอตก็จินต์น้อมเกย์นั่งก็มาช่วยพระเยซูนั่งเอาพระเยซูนั่งท้าพระเยซูพระเยซูดังห้าอย่างเพียวไว้ก็ทุ่มปัตย์พระเยซูนี่ยัยจิมวยก็นั่งสู้สุดทุกนั่งทำมัดสำลังมันสมองอันนี้ช่วยอะไรยังเคยพระสละลังมนุษย์ครบแต่งมนุษย์ยังทายยังมันไอสละลังไต้พระเกียรติครับเมนเทนกดอันปียูดาพระบาทช่วยกดใบชนามหายกดเคยข้าอาจารย์พระยิสุทั่วบันไตกดนาตาทั่วบาทพระยิสุประยุทธ์หากดมัดสำลังยังมันไอสำลังเกย์บันไดพระยิสุสละนั่นพระยิสุจงรับพลอยช่วยสังครูเกย์ฟังมนุษย์มาจับพระยิสุเกย์โยอวัตสำหรับจับพระยิสุบันไดเกย์อายุกี่มันจับได้พระเยซูสมัยเต๋อช่วยเกย์พระเยซูมีนเปสกะคำอันนู้นตรงจังช่วยสมครูเย่ตรงดังหายเอาไว้ตรงตรอยตะตู้มีพระขนองดำเนินการข้าวชมพูมาไปปีลูกดาวิดจะใช้หายอัมพีเวทเนียร์บอกพระเยซูในยุบนู่นหนึ่งเปียวตรงชิคาพระเยซูสกอลตำหนักตั้งข้างชุบมาไปพี่หายตรงดังตำหนักตั้งข้างนู่นนี่เย่อัมพีเวทเนียร์ดอกคลังตรงตรากาตตุ้มันไต่ตรงนั่นตะทะมุกสำหรับช่วยเย่เปียวกี่กัตโต้พระเยซูในยุบนู่นกิทัวบาปทอมกิบายกิวีเอยังโยกิวีเอดอลเปียกิเมลมุกระบาพระเยซูกิอัดสควอลระบุคลังแต่พระเยซูตะโตพระเยซูอัดนิเยปีอักระชิมวยเยอัดนิเยอันปีสองสัก

Pilbury 是 The Literature Khan. Bertet Leng Plu. Bahajimin Popok Kmal Klang Nele. Tikrong Jerusalem. Leng Pri Su Ni Ye Pit. Ta Beda Tona.ตรงเมื่อเราขึ้นอันนี้เอายังอยู่อมปีสักเดจมนัวระบอบพระเยซูพระเยซูดังบาตรงมันไอขึ้นพระบอบิดาพระบอบิดาจิเปรียมีนสักเดสรลางบาตรงมือเอาไว้กัดล่างตรงนั้นเลือดชิดชิคางกีใบได้เขาขนมได้ใบได้เขาขนมเชิงกีดักมะกอดปีบรรลานั้นเลือดกระบาลบาตรงกีวีดอยังออดสกอตรงปรีซื้อไอทาโอ้ปรีบอกไปดาบันเจ้าขยมห้ายเอาไว้ขยมทั่วมันปรียาวไอเต้ปันไตพระเยซูอัดมือเอาไว้ขัดรามลำจมเวงตรงพระเยซูนึกเคืองเอาไว้ตรงทลอบทั่วนึกทุกเจ็ดในเลือพระบอบิดาพิพรวตรงพระเยซูดังพระบอบิดาชีเซกเดย์สโรลันนึกตรงในเลือเชื่อชิคางอเปยังมือจะรัดระบบพระเยซูเปลตรงในเลือดเชิดชันตรงนี้เย่ตรงนั้นดาติทานพระอัจฉริยะปัญไตตรงนั้นดาติทานตรงตาเบิดาสมช่วยเลือกเล่นทอกเก้บีพรูเกออดดังอมพิโอเอกิทเวพระเยซูชอบอธิษฐานอมปิเวทเนียระบอบตรงห้ามปิยบมุนเอเลยตรงอธิษฐานอมปิเวทเนียระบอบมนุษย์ในชมเวงนึงในชกายมีเจ้าปีเนตสงการพระเยซูมวยเจตรงปันไดมวยที่สมตรงช่วยเลือกเล่นตัวกอดช่วยเอาไอ้กอดตัวตู้ชีวิตออกกอดได้ปรีซูมีอินเวทเนียตัวคลั่งขนมคลื่นขนมเจ็ดปันไตตรงช่วยเลือกทุกเจ็ดบอกเน็ตนู้นั่นปรีซูขึ้นมาได้รบตรงเนื้อกบายหนึ่งฮาวซาเวชมุกโยฮันหนึ่งสมคนช่วยเมื่อมาได้ระบบตรงอันนี้จะข้าวอาจารย์ยังคืนสักเดือน